ของคณะกบียาละเดชชวนมายังคอลอนี่เดชแบบว่าขับไปเจอช่างกระโดดหนีเก่ง